สวัสดีอ๋อลูกลูกสไลน์ยังเปรย์มันเนี่ยสนามจิตใจมิตรัยวิชุสมเด็จขมายทรงสวากุมอ๋อลูกลูกสไลน์ยังเปรย์มันปีครุ่มมาจิตฐาน

0: ពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំក៏មិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតទូទឹកកកតសដងគោមកទីហោះណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមៗដោយមិនបាច់គិតឃើញណាកណ្ណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តី ពីណាក់ជនបတ်ជាអីនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលខុសទេវាសមគាត់នោះធ្លាប់តែឃើញតែតែគោគាត់ធ្លាប់ជិះតែគោគាត់ធ្លាប់បោះតែគោថ្ងៃមួយមានតែម្យ៉ាងនោះគាត់មានគួយអូសទេវាទៅមុខខ្លួនឯងដោយសារគេដុតអូសគាត់ហៅភ្លាមចេញមកឯងរទេះភ្លើងណាអានេះដែលប្រឹងគេថាស្ពងតាន់នែ ដល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាថាហើយថ្ងៃក្រោយឆ្ងាយមកទៀតមកបានគេបង្កើតពាក្យអយៈស្មៃយានមិនញ៉ៃនេះមិនញ៉ៃតាំងពីមុនសង្គ្រាមមុនអីនោះទេណាប៉ុន្តែដល់មនុស្សញ៉ៃមានដែលណាថាខ្ញុំជិះអយៈស្មៃយានមិនអាចលឺពាក្យនឹងកើតទេមួយទៀតធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយល្មមៗទេគឺកាត់សមុទ្រកាត់អីពីដើមវាមានតែសំពើមានតែកប៉ាល់ ស្រាប់តាពេលមួយនោះវាមានអង្កបអវាមានអ្វីដែលហោះលើវាលែងនៅលើទឹកណាណាចេញពាក្យហៅភ្លៀងកប៉ាល់ហោះតនៅក្នុងខ្មែរនៅខ្មែរយើងនេះហៅកប៉ាល់ហោះអ្នកដែលនៅខាងសុរិននៅខ្មែរដូចនេះប៉ុណ្ណាកណុកកណុកទៅគេហៅទូកហោះវាមានន័យដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាធ្លាប់ឃើញតែវាឆ្លងសមុទ្រវាតាមទឹកឥឡូវវាឆ្លងសមុទ្រវាហោះ ឆ្នាំងអត់ដូចគ្នាខ្ញុំបាច់និយាយវាឆ្ងាយទេណាគឺថាឆ្នាំងអត់ពីដើមដាក់ជុងដាក់អីដុតអីអស់លោកណាមានគោភៀកច្រើនគាត់ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចាំដែរមើលទៅនោះទូតកោវារូបរាងជាទូប៉ុន្តែវាធ្វើតកោបានវាធ្វើឲ្យតិចទៅសដងគោមភ្លើងហ្នឹងឃើញនៅតាមវត្តគេបង្ហោះគេមិនបង្ហោះទេគឺថាគេអត់គេអត់តែខ្លាញ់ត្រីអត់នឹងប្រឆេះ ยังตัวมีคนไทยในไปเก้ามาใช้มายกตัวพลื้อที่เป็นโหดดอกสายเป็นหกลางเลือดโดยยังเป็นโหดในดองตรงเจียดเป็นโหดตรงเจียดเนี่ยดองไงกล่าวมั่วมีเมียนสระสระเจ้ากิสณีนั่งนึกตัดต่อดองโกมกันนะมาลอยปีอวัยเดลเวียเพลียมเพลียมนั่งได้ไปเจนเมาไอ้นั่งไปเจนปีนักสรกเมาคือท้าเวียมันเงยเข้าเต้เงยเข้านั่งคือเจ้คือเกณฑ์ในใจตาม สับไงนั่งชีอวัยตามเพลยยกลางนั่งหมดนั่งคืนตาตัวโซดองกุมปัญหาตามปัดขนมจัดมันเนี่ยอันตึงเกตังเจ้ามันได้กึศตัวดองกุมได้กี่ผงหดในวัดด้วยเป็นมนต์นั่งเกี่ยเต้ปัญหาเปี่ยนนั่งเป็นนั่งไงวิลออันจังเกี่ยเปล่าอวัยได้เกี่ยเปล่าวิลออันคือถ้าเกี่ยสกจัดเยอะนะอันนี้ท่านเพียบแต่เมียนเป็นมนต์เมาคือถ้าอันนี้เรื่องได้อวัยวิเวียเจนเมาเองมันบัดคอมมันบัด
1: มันบัดกัดเรียงมันบัดไอ้ตรงนี้ไปเจนเมาไอ้เปียพลัดเจนเมาไปมันนู้อัดแค่โซ่ก่อนชวนกาเปียนั่งวิอัดเมียนไอ้ดึกเนี่ยมันทารถเตะเพลิงมั้งเนาะยืมรถเมียนรถเตะโก้ได้ดอลลาร์โมโต้เนี่ยยืมได้เมียนไอ้อากองปีจังเนี่ยมวยหมกมือเก่าอากองถ้ากองไอ้ปู่เมียนเรียงจีกองดูยังระเบิดบ่ไอ้กูเวียนเมียนจีกองจังได้นะตั้งแต่ดอลลาร์เมียนหมกเมียนเก่าให้เมียนมาสิน มันดังทำไหมเจ้าเปียบบอกเทดาวมาปลามาโมโต้เรื่องมันเป็นตัวไอ้ให้ดองไงกระเอามาประกาศเปียตัวจักรยานยนต์อะไรเนี่ยอ๋อลูกอ๋อเนี่ยสลับนั่งได้ลื่นนานๆยี่ถ้าขยมมาชิโตจักรยานยนต์ตัดซาเลยเวียนเมียนเด้รู้ไอ้ทำการเวียนเปียเกี่ยท่าไว้ได้กี่ตาเกิดมั้งเกี่ยตัวละนั่งไงคือไว้ได้ไปเชื่อเรียกไปเชื่อจนตัวละอันนั้นไง คืออาวัยได้ไปเชื่อเรียกไปเชื่อจนตัวละอันนั้นไงได้เวลอ๋อบันเกรย์ถึงแกยังแม้บอกชาวไอ้เกท่ายกเปียตัวจักรยานยนต์รือมาโตนะอ๋อเตะไปเมาเองนะอ่ะคลั่งมันต้องทำให้เวลาบอกนักเรียนได้คืออ่ะมายังเกปรังกิตาเกลอมูลเลตนะสำหรับมูลชาวมูลไอ้นั้นยังทำมาเลตนะโอคิดเดย์ขมายว่าอันเมียนเปียที่โอคิดเดย์นุบกัดเราอีกมาได้เมียนเกสโกลไอ้ปนักคนบกัด ລະບຽບອະຍະສະໄໝຍິນມັນແມ່ນມີນາຖ້າໂດຍສັກຄ້າມມີແຕ່ປຽມັນແມ່ນຈະປຽໂດຍຖ້າປຽປະລັງກິທາເຈເນຣິກນະປູອັນນັ້ນເກໃຫ້ປະໂຈລໃຫ້ຖ້າໂອເຄເດຄ້າມວ່າມີປຽນັ້ນເວມີແຕ່ຫາຊື່ອອກຊມຸອອກເດ 1 1 ເນາະ à, môi chmua ấy à na chmua mà ha hoang à na chmua ấy mà là hai tiện nó vẫn nở

0: วิทยาตะอาวิจัยเวียนในโอที่สับไงนี่เวียนตอนเกี่ยไอ้นานาเต้ยมันดังท่ายมในเย่ในเวียหัวมองไปปนาเบอร์สันยมในเย่บ้านเบอร์สันกี่โยตะกัดก็กัดไปเจาะเบอร์สันดำบริษัทกิจกัดจำส่งจำรวจเรียบเรียตรำนั่งปันบริกิจกัดคือจำส่งปรับตาเห็นส่งชุนตีหัวปีมนเมาปรังนั่งเมียนในสัตว์วัดที่ดับผมเปิลเมียนเนี่ยโซซ่าเมียนกดชั่วจองเดลาฟงแตนกดเมียนไตเนี่ยได้เรื่องนะไตเนี่ยเรื่องแข่ฟาบเนาะเรื่องช้านะให้เมียนขมายย่อมมาดักจิขมายคือลูกดุจิดมกดย่อมมาดักขมายนอดเมียนช่วยกันเลยนะกดปลาเปียกขมายหรือเบียกขมายไว้ยังก็ขมายต้องอ๋อขยมเจ๊โซดโกนเนี่ยคลาหนังโกนโกจิขมายกับบ้านขยมโซดบัวลาฟงแตนเนี่ยหรือลุยลาโยกับบ้านขยมจำต่างขมายจำต่างปรังรูวิลออต้องอ๋อขมายลอเบียกขมายปรังลอหรือปรังกดปลายปีปรังปันกดต่ำเรื่อดักเอาตามขมายอันนั้นสุดตัวไปให้เราทักขยมขยมเจ๊เรื่องอันนั้นขยมเจ๊เป็นเลยโจลวิเชียไลเฮยมอลูกห้องตนท่านยกเรื่องระบบโมเยียจนทุลบานมือคละยกสักแต่เนี่ยกำปูกำปูแล้วนะกำปูเนี่ยโซซ่ากำปูเนี่ยเข้าในสักวัตถีดับเปิลนะระบบโมเยียจะเป็นรังระบบกวางในจะเป็นรังระบบในเชกสเปียร์จะอังเลยกมาดักจีขมายเฮ้ยเล่นจะเข้าเตี้ยยมบานมืออ่ะเตี้ยยมบานมือมวยปีเลยโอเทฮอลีฟุกเบอรีดสกับปังก็ดักจิขมายทาก็ใบคัลโคดในเคลียยมบานมือนะเนี่ยกีทเฟอร์บานที่อัดเมียนทเฟอร์อพิษาขมายเจ้าอันนี่กีทเฟอร์อพิษาขมายกั้นเมียนลำไรเราบอกไอ้เดมียนลำไรจิพิษาเกนกี่ยมดักจิพิษาขมายเอาตรำเต้เอาสลับบ้านเอาปีรู้นี่ยมส่งไปจบตรำนั่งยมส่งออกคน
1: ส่งเชียวส่งเชียวนำขมายกายรูปรูปหมก